0: Today, we have 5 games. Here's Buzzword, where you form as many words as you can using the given letters. All words have to include the center letter. Make it extra fun by inviting a friend to a challenge. Over at Guessword, you have 6 chances to uncover the hidden word, using the color feedback to see if you place the letters correctly. In Mini Crossword and Mini Sudoku, challenge yourself by completing them in the shortest time possible. Feeling stuck? You can always play with a friend or ask for help. We also have an all-time favorite, Word Search. There's only one rule: drag from the first to the last letter in any direction, including backwards and diagonally. Here's the fun part. When you sign in, you can build streaks when you play daily, earn badges, and even if you miss a day, you can use a freeze to save your streak. Have fun!
1: Tiger Brokers Singapore presents When the World Cup Begins.
2: Truly not a foul.
1: You live it.
3: He's got a penalty!
4: Wait.
1: FIFA World Cup 2026 on MediaCorp. Go to mewatch.sg/FIFA World Cup for more details. Brought to you by main sponsor Singlife and the following co-sponsors.
5: This meal costs 30 US cents. On a Bangkok street, 79-year-old Uncle Tu serves up Khao Mu Kwa Tiam, garlic pepper pork over rice. Prices everywhere have climbed. His haven't changed in 30 years. This might be one of the cheapest meals in Bangkok, but the real story is how it works.
6: Yeah.
5: There are just 4 items on the menu at the stall in the Riverside district of Kelongsan. Each one costs 10 baht, or 20 baht with an egg. They're open only 4 hours a day, from 6 p.m. to 10 p.m. But in that time, sales can reach 7,000 to 8,000 baht a day, sometimes even higher. Customers often order more than one dish. It is a high-volume model. But behind every 10 baht plate is a careful balancing act. Ingredients like pork, rice and oil have all become more expensive over time. Raw ingredients take up about half the revenue. Gas and daily expenses add to the cost. But 2 major expenses are kept low. His only helpers are family. That keeps labor costs down. He also doesn't pay rent. He also buys ingredients daily from wholesale markets and never overprepares. No storage, no leftovers, no waste. After all costs are deducted, his profit margin is just 10 to 15%. That's the profit he earns from each dish. That works out to about 800 to 1,200 baht a day.
4: มันก็มันแค่ว่ามันถัวกันไปเนี่ยถ้าเราขายได้เยอะเราก็มันรายได้มันก็ไม่ตกมันจะเพิ่มมันก็ไม่เพิ่ม
5: So income is steady but doesn't grow by much. Over the decades, food prices have risen sharply. Other hawkers have adjusted.
6: พี่ปรับขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็สูงราคาสูงเหมือนกันช่วงนั้นหมูใช่ก็เลยปรับขึ้นตั้งแต่หลังสงกรานต์ปีที่แล้ว5บาทขึ้นเป็น6บาท
5: But Uncle Tu hasn't raised his prices, even though he says customers would still come.
4: คือเราก็เหมือนกับเรามีความตั้งใจไว้อะว่าตราบใดที่เรายังยืนอยู่นี่ก็จะขายราคานี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันแค่ว่ามันคือเสียเราอะเราก็อยู่ได้แล้วเราก็มีแบบเรามีส่วนร่วมแค่นั้นเราก็ภูมิใจแล้วเราคิดว่าเรามีส่วนในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยพอแล้วนะแบบเวลาเดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกนะบางคนถือไปร้อยหนึ่งนะกินได้คนเดียวแต่ถ้ามานี่ได้ทั้งครอบครัว
5: For many customers, this is more than a cheap meal. It's a way to stretch their budget.
7: วันนี้มีราดหน้าผัดไข่3ครับแล้วก็หมูกระเทียมแล้วก็กะเพรา2ครับแล้วก็ผัดพริก1ครับราคาด้วยครับรสชาติดีด้วยครับ
8: รสชาติด้วยครับราคาด้วยครับยืนพื้นครับยืนพื้น
5: Elsewhere, similar meals can cost several times more.
9: ต่างกันจะแพงกว่า
8: ก็ปกติ50ขึ้นไป
5: Uncle Tu works almost every day, closing only when necessary. He'll keep going for as long as he can. When he retires, his 10 baht meal may retire with him.
4: ถ้าผมไม่อยู่แล้วเขาจะไปขายเท่าไหร่เงินของเขาเราก็พยายามจะยืนราคานี้ให้ได
5: ้ Because this isn't just about money. It's about making sure a hot meal stays within reach.